ไอ้กูจะกูดูดารอสอดินังกามิด้วยอันตุจะไหลกามายุเอาตายอูลางอรินังลาบ

นาอะไรบูจังปะกุระวังนาได้บัวกะไกอู้ไว้รังอู้ละบันเตียสลาลูกกะมุจี

ดอกมัวมันนะเงวัดสุเกตมันเศร้าอมิระบักก็ก้าวดาอาดาปัญญาราชากามิญะละอัปปาโอโอไอมันังโอไอนักบารุสุกี้ไอสุดเลยมันตัวเงาอิปารียาบุจังสักกัง